0: ไอสวรรณเขตและจำปาสัก
1: พวกสึกวาน้ำท่วมนี้เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูฝนของแต่ละปีคืออยู่จีนนี่ในเดือนกรกฎและเดือนสิงหาคมมานี่ก็ได้เกิดฝนตกแห้งหลายเทื่อและหลังจากฝนตกแห้งแล้วก็จะเกิดภัยน้ำท่วมและภัยดินผู้เจือนที่นักนวมได้ง่ายจนกลายเป็นภัยความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนในท้องถิ่นต่าง
0: ๆแม่นแท้เมื่อบอกถึงภัยธรรมชาตินี้มันเป็นภัยพิบัติที่ชาวโลกทั้งหลายนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้มีแต่ว่าต้องร่วมกันโสกหาวิธีสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นย้อนภัยธรรมชาติด้วยการสร้างโครงรางพื้นฐานต่างๆเพื่อสกัดกั้นและป้องกันภัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพฝนตกแห้งบ่การสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเขื่อนไฟฟ้าเป็นต้นล้วนแต่สามารถเป็นช่องทางที่ช่วยลดพรและคุ้มครองน้ำได้ด้วยคนเฮา
1: คันซันในระยะฤดูฝนนี้พวกเขาก็ต้องได้ระมัดระวังให้ดีที่ตามข่าวสารด้านอุดมนิยมเรื่อยๆเกิดการข้อมูลด้านการช่วยเหลือสุขเสริญการลบภัยยามทั้งการเวลาเกิดฝนตกแห้งเมื่อเกิดน้ำท่วมก็คือภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆก็จะสามารถมีโอกาสหลีกเลี่ยงได้ล่วงหน้าบุคคลออกจากเฮือนในเวลาเกิดสภาพอากาศแปดป่วนหรือฝนตกแห้งเป็นต้น
0: พิเศษในยามฝนตกแห้งก็มักจะเกิดภัยพิบัติทางธรณีศาสตร์ได้ง่ายคือดินผู้เจือนก้อนหินหรือว่าต้นไม้ถึงผู้โคลนลงมาทับถนนหนทางบ้านเฮือนประชาชนและอื่นๆอันนี้แห่งต้องได้ระมัดระวังถ้าจำเป็นออกเดินทางในเวลาฝนตกแห้งการขับรถในเวลาฝนตกแห้งก็ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะพบกับสภาพน้ำท่วมได้อยู่ตลอด
1: แมนถ้าประสบกับภัยอย่างกระทันหันก็ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือถ้าเป็นคนต่างประเทศต้องหูเบอร์โทรสุขเสริญเบอร์โทรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเบอร์โทรของสถานทูตประเทศตนที่ประจำอยู่ประเทศนั่นๆ
0: และสำหรับอยู่ประเทศลาวแล้วประชาชนลาวก็สามารถโทรสายด่วนเช่นว่า1195นี่ก็เป็นสายด่วนกอบกู้ฉุกเฉินด้านการแพทย์สายด่วน1192ก็แม่นสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวและสายด่วน1191แม่นสายด่วนของตำรวจทั่วไปของประเทศลาวเป็นต้นคิดว่านี้อาจจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำใช้ได้สำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาประเทศลาวนอกจากนั้นก็ยังมีเบอร์โทรฉุกเฉินของหน่วยงานกู้ภัยต่างๆเติมอีกที่ท่านควรเซฟไว้ในโทรศัพท์ของท่าน
1: เป็นข้อมูลที่ดีหลายเนาะสำหรับผู้คนที่ประสบภัยกระทันหันแนวใดก็ตามย้ำฤดูฝนนี้จะไปสายมาสายก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยของตนให้ดีๆเด้อเอาพาคำมาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาล้มกันต่อ
0: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามหาฟังไล่กันล้มดีมีประโยชน์
1: โดยมีพวกเขาทั้งสองเกศนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงผ่านไปบางบาคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกิดเพื่อนมีไล่กันทุกท่านที่พร้อมฟังไล่กันล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนต้นของรายการพวกเขาได้ล้มกันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศในฤดูฝนโดยเฉพาะกับสภาพฝนตกแห้งที่ได้เกิดขึ้นในระยะมอมานี้และก็ได้เคยเว้ามาแล้วว่าในยามนี้พวกเราต้องได้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอากาศที่อาจจะเกิดฝนตกแห้งเรื่อยๆต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมในเวลามีแผนที่จะออกเดินทาง
0: แม่นแล้วละเคียงคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ที่ได้พัฒนาอย่างว่องไวในยุคปัจจุบันในด้านการติดตามประเทศสภาพดินฟ้าอากาศการเตือนภัยล่วงหน้าการกู้ภัยช่วยเหลือสุขเสริญยุเขตประสบภัยเป็นต้นล้วนแต่ได้มีการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์คือในด้านการเตือนภัยล่วงหน้าก็ได้มีการคาดคะเนถึงภัยพิบัติหลายประเภทปัญญาประดิษฐ์ได้ผสมประสานกับดาวเทียมอุตุนิยมเครื่องส่งสัญญาณและตัวเลขข้อมูลต่างๆจึงจะสามารถบรรลุการเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
1: แม่นแล้วปัญญาประดิษฐ์นี้สามารถจำแนกสภาพประเภทภัยพิบัติต่างๆได้ในเวลาอันสั้นอันที่เฮ็ดให้สามารถเตือนภัยต่อประชาชนได้อย่างทันการและนอกจากนั้นเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ก็ได้รับการนำใช้เข้าในการกู้ภัยช่วยเหลือฉุกเฉินอันนี้ถือว่ามีฐานะบทบาทสำคัญหลายในเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆ
0: แม่นแล้วการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในการกู้ภัยและช่วยเหลือฉุกเฉินต้นต่อจะแมนการที่ตามประเทศการทรงเครื่องช่วยเหลือและการดับเพลิงคือหุ่นยนต์สีขาหุ่นยนต์ลอกกิ้งสามารถบรรทุกเครื่องทรงสัญญาณทั้งอากาศลาดากำเนิดแสงด้วยการกระตุ้นการปล่อยรังสีหรือเลเซอร์เป็นต้นสามารถเข้าไปฮอดเขตประสบภัยสถานที่ไฟใหม่และเหตุการณ์อันตรายอื่นๆแล้วส่งภาพและข้อมูลกับคืนอย่างทันเวลามีหุ่นยนต์บางชนิดยังสามารถเฮ็ดเวียในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงถึง1.2 องศาได้
1: อันนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือที่ผลิตมาเพื่อนำใช้ทดแทนแรงงานของคนเฮาเนาะพิเศษมันยังสามารถเฮ็ดเวียกที่มนุษย์เฮาเฮ็ดบ่ได้ย้อนความจำกัดด้านสภาพร่างกายพร้อมกันนั้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในการกู้ภัยช่วยเหลือต้นตอยังสามารถส่งเครื่องช่วยเหลือและโยนหมากบานดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำหุ่นยนต์หมายังสามารถขนส่งเครื่องช่วยเหลือที่มีน้ำหนัก40-60กิโลข้ามผ่านสภาพพื้นที่เขตประสบภัยที่ซับซ้อนได้ดีอีกด้วย
0: พิเศษในเวลาประสบภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมทำลายพื้นฐานกำลังจนขาดการติดต่อกับภายนอกหนทางก็ถูกตัดขาดและทำลายบ่สามารถสัญจรไปมาได้การใช้เรือบินบ่มีคนขับหรือโดรนจะสามารถเฮ็ดเวียกการค้นหาเพื่อช่วยเหลือทั้งอากาศได้อย่างทันการเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและในเวลาเดียวกันยังสามารถสนองแผนการทับมือสุขเสริญและบรรษาการเวียงานกู้ภัยและช่วยเหลือความกันได้บรรลุการจัดสรรทรัพยากรด้านการค้นหาการช่วยเหลือตามสภาพตัวจริงคือจำนวนผู้ประสบภัยและสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
1: อาจจะว่าได้ว่าเป็นระบบที่มีการประสานงานด้านการคิดไล่ข้อมูลอุปกรณ์และระบบบริหารอย่างละเอียดด้วยการติดตามสำรวจพบเห็นภัยพิบัติอย่างว่องไวฮอดการเก็บกำสภาพภัยความเสี่ยงและก็การเคลื่อนไหวอย่างเป็นเจ้าการตัวนี้
0: แม้จะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบก็เก่าสามารถช่วยเวียงงานของทีมกู้ภัยและช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีและยกสูงประสิทธิภาพด้านการค้นหาและการช่วยเหลือสุขเสริญให้สูงขึ้นตึมอีก
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี้พวกเราพักกันตึมอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราตึมอีกแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอนำท่านกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มที่มีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้บางที่นี่ผู้ดำเนินรายการตะล้มกันเกี่ยวกับการนำใส่บรรยาบดิษฐ์ขณะการกู้ภัยและค้นหาช่วยเหลือขณะที่ประสบภัยพิบัติต่างๆคือระบบค้นหาช่วยเหลือบรรยาบดิษฐ์นั่นมันได้ผสมประสานบรรยาบดิษฐ์ทั้งของมุ้นใหญ่โดรนและเทคนิคอื่นๆใส่ขณะการกู้ภัยช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆเช่นเหตุการไฟใหม่การปิ้งปัวปฐมพยาบาลภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่น
1: ๆและการนำใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าในชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์เฮาก็นับมือนับเพิ่มทวีขึ้นนี้ก็แม่นย้อนว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้องที่สุดคืองานแข่งขันหุ่นยนต์มนุษย์โลกครั้งที่2ที่ได้ไขขึ้นอยู่สนามกีฬาสเก็ตความใบแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งในตอนคำวันที่22สิงหาคมมานี้ก็ได้มีหุ่นยนต์มนุษย์พันกว่าตัวได้ความกันเปิดตัวในงานแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ที่เป็นการผสมประสานเทคโนโลยีและกีฬาเข้าด้วยกันมี666ทีมและหุ่นยนต์2056ตัวจาก16ประเทศและ6ทวีปเข้าความการแข่งขันใน51รายการบ่ว่าทางด้านขนาดและเทคนิคหุ่นยนต์ล้วนแต่ได้มีการพัฒนาหลายกว่าครั้งผ่านมา
1: พิเศษต่ำหุ่มเพลงได้ฮู้มาว่าในงานแข่งขันหุ่นยนต์มนุษย์โลกครั้งนี้นี้ได้มีการจัดการแข่งขันแลน100เมตรหอกคัดเลือกผลของการแข่งขันทีมเทียนจัวเป็นทีมที่ได้ชนะเลิศด้วยเวลาเพียง 9.36 วินาทีซึ่งได้ทำลายสถิติโลกของมนุษย์ในการแข่งขันแล่น100เมตรชายคือ 9.58 วินาทีที่สร้างไว้โดยเท่ายูเซนโบนักกีฬาจากจาเมกาได้เลย
0: แม่นแล้วเป็นสถิติที่ประจักษ์ต่อชาวโลกเนาะแสดงว่าผ่านมา1ปีนี้เทคนิคและปัญญาประดิษฐ์ของคนยนต์ก็ได้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างหลากหลาย
1: และตามข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยในพิธีปิดงานแข่งขันในวันที่26สิงหาคมผ่านมานั้นได้ประกาศสุดข้อมูลเต็มรูปแบบสุทธมิตรเกี่ยวกับงานกีฬาหุ่นยนต์มนุษย์โลกโดยได้เต้าโฮมข้อมูลการควบคุมในฐานะการปฏิบัติตัวจริงอย่างหลวงหลายในเวลาฝึกซ้อมและกะเกียมรวมทั้งการแข่งขันอย่างเป็นทางการจากหลายสถาบันรวมทั้งหมดหลายกว่า 2,500 ชั่วโมงสามารถนำใส่โดยกงเขาในการฝึกซ้อมและการค้นคว้าของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่มีรูปห่างให้การค้ำสู้ด้านข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเขาในการฝึกซ้อมและการกวดสอบในสถานการณ์ให้แก่สถาบันค้นคว้าและมหาวิทยาลัยหลายแห่งกว่าเก่า
0: ผลงานต่างๆที่ได้รับในงานได้แสดงให้เห็นผ่านไปเวลาเพียง1ปีเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเป็นหนานยกโป้ให้แท้ๆคิดว่าในปะเทาแต่ปีขนาดนี้คงจะได้รับการ

0: พัฒนาทีมใหญ่หลวงกว่านี้อีก
1: แม่นแล้วคือรายการผ่านมาพวกเขาก็ได้เว้าถึงการเลี้ยงดูผู้เฒ่าด้วย AI หรือว่าหุ่นยนต์หันแล้วบัดนี้ได้เว้าถึงการนำใช้ AI เข้าในการช่วยค้นหาช่วยเหลือในเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆและนอกจากนั้นก็ยังมีด้านอื่นๆอีกเช่นว่าหุ่นยนต์ในโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ถือว่าเป็นจุดประสงค์ต้นต่อของหุ่นยนต์อยู่แล้วหุ่นยนต์บริการอยู่ตามโรงแรมห้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและอื่นๆแม้ได้มีการสมใส่นับมือนับก้วงขวงยิ่งขึ้น
0: เอาล่ะผมแพงว่ามาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่และเนี่ยสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกียรติศาสนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่รายการไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะในฤดูฝนนี้มักเกิดฝนตกแห้งเขตไทยเกิดภัยน้ำท่วมและภัยดิ่งผู้เจือนเป็นต้นพิเศษได้เน้นถึงการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เขาในภารกิจการกู้ภัยและช่วยเหลือสุขเสริญก็คือบทบาทต่างๆของมันในการเทศนาทีสกักั้นและเตือนภัยล่วงหน้าเป็นต้น
0: แม่นแล้วอยู่ต่อหน้ากับสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆมนุษย์เฮาแม่นมีความอ่อนแอหลายพิเศษในกรณีเกิดภัยพิบัติแบบกระทันหันหับมือบ่ทันซั่นพวกเฮามีแต่ใช้เทคนิคมาช่วยเหลือเพื่อเตือนภัยและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้านภัยความเสี่ยงและรับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขานี้ก็ต้องได้เพิ่มความพยายามอย่างสุดขีดเข้าในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้หลายยิ่งขึ้นและสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับประกันการช่วยเหลือและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: เคียงคู่กับอุณหภูมิยินฟ้าอากาศของโลกที่นับมือนับอุ่นขึ้นเฮ็ดให้สภาพอากาศนับมือนับคุ้นแห้งขึ้นและคาดคะเนได้ยากการเพิ่มการน้ำใส้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในระบบด้านภัยและกู้ภัยก็สามารถปราศจากรูปแบบที่ต้องการอาศัยแรงงานมนุษย์ผ่านการสั่งสอนและระบบวิชาชีพก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการก้าเกียมตอบสนองและการเฟื่องฟูในการทับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
0: คือคำว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตการอยู่ของพวกเขาหันมันสามารถสร้างกำแพงตัวเลขที่นักแน่นให้แก่พวกเขามนุษย์เฮามักคิดว่าสามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่ที่จริงแล้วภัยพิบัติทางธรรมชาติถือว่าเป็นมหันตภัยที่ยากที่จะคาดคะเนและควบคุมมันได้คือหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตัวอย่างคือเหตุการณ์ภูน้ำก้อนหิมะและดินเจือนถล่มอยู่เขตชายแดนจีนเนปาลแม้นได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลดังนั้นมนุษย์เฮามีแต่ศึกษาค้นคว้าหาวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงและจะรับมือแนวใดด้วยการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและทันสมัยเท่านั้นจึงจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้แม่นแล้วหุ่มแพงเว้าถึงต้องที่สุดท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามนักรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ใกล้ที่ตามฮับฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมงเวลาเดียวกันนี
0: ้ภายหลังที่ท่านรับฟังรายการของพวกเราแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเราผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ lounge.ci.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่นอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันซ้ายให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่หักแพงยิ่งดีต้องทำบรรณาธานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz สำเคยในรายการวันนี้ดาราวันจะเนียนนักพบเงาจีนเรื่องหนึ่งสุฟังที่มิเซวาจวาเทอู่จับนักสืบท่านผู้ฟังพบเงาจับนักสืบโดยท่านฝงเฉียวกังเป็นผู้กำกับและออกฉายทั่วประเทศในวันที่19มิถุนายนผ่านมาพบเงาเรื่องนี้รับแปลงมาจากนิยายขนาดกลางเรื่องการติดตามที่บอกินแหนงใจของท่านจังเฉอนำแสดงโดยไหลจายินและฮูเกอร์โดยตั้งจากหุบเงาการตัวสู่ของนักสืบแบบดั้งเดิมเรื่องนี้ผมมีการยิงตัวสู่อย่างขนแหงโทรเลขรหัสลับและการลบค่าที่อันตรายแต่ได้วางการตัวสู่ระวังไฟเฮากับไฟสตูไว้ทำกลางชีวิตประจำวันอันอบอุ่นอยู่ในสภาพแวดล้อมเดือนบ้านที่มีเฮือนอยู่สี่ด้านแห่งหนึ่งอยู่นครหลวงปักกิ่งเราเรื่องชีวิตที่ผูกพันกันยาวนานเกือบ40ปีระวังตำรวจประชาชนเซียวตาลี่กับนักสืบลี่ซอนฝงจิงโปการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงของยุคสมัยได้หนวกเข้าไว้ในชีวิตประจำวันแบบมณิมณยอยอยู่เฮือนเลขที่15ทั้งหอมถูทางเตา

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในพิธีสร้างตั้งประเทศจีนใหม่ในปี1949นครไปผิงก็คือปักกิ่งในปัจจุบันนี้แหละหากอต้นหับกันปลดปล่อยเซียวตาลี่ผู้มีพื้นฐานเป็นทหารมาก่อนได้เป็นมาเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจระดับภาคฐานถูกบอนภายในเมืองเต็มมาด้วยฝูงซุนเฉลิมฉลองการปลดปล่อยทั่วนครมีธงแดงเบี่ยวสะพัดกับสายลมเป็นบาดเป็นบาดทุกคนจมอยู่ในความมวลเสื่อมของหยกไม้เซียวตาลี่ที่ยังอยู่ตามทางยังคงรักษาความระมัดระวังสูงที่ได้รับการฝึกมาจากสงครามในตอนที่แล้วยังอยู่ทั้งหอมได้พบกับครูสอนคนหนึ่งอยู่โรงเรียนประถมซื่อฝงจิงโปผู้มีกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งสองคนสนทนากันสั้นๆฝงจิงโปได้เว้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเปือนสะดุดดีในพิธีสร้างตั้งประเทศอย่างถูกต้องคำเว้าที่โปตั้งใจนั้นคนอื่นฟังแล้วเพียงเปลี่ยนกันสนทนาทั่วๆไปแต่สำหรับเซียวตาลี่ผู้มีความระมัดระวังตัวสูงนั้นก็ได้เกิดความสงสัยใหญ่ขึ้นทันทีด้วยความผู้ซึกส่วนตัวเซียวตาลี่มั่นใจว่าครูส่วนผู้สุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตนผู้นี้คือนักสืบลี่ซอนที่รัฐบาลกัวเหมิงตั๋งจงไว้อยู่ปักกิ่งโดยใช้รหัส5182แต่ในเวลานั้นเราบ่มีหลักฐานอย่างเลยบ่มีพยานและบ่มีห้องห้อยใดที่สามารถจับตัวคนนี้ได้โดยกงเพื่อติดตามผู้สงสัยและให้ได้หลักฐานที่แท้จริงเซียวตาลี่จึงได้ตัดสินใจอันที่คนเอื้อนยากจะเข้าใจนั่นคือย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่เฮือนเลขที่15ทั้งหอมถูทั้งเตาบนที่ฝงจิงบัวอาศัยอยู่ผู้ตามล่าตัวจึงกลายเป็นเพื่อนบ้านใกล้เฮือนเคียงที่พบการถูกวันของผู้ถูกสงสัยเกมแมวกับหนูที่บ่มีขวัญปืนและเนี้ยนั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อไปได้เกิดแรงยังคันแดปานี่จะให้ทันฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วตะละวันจันทร์เราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อเกี่ยวกับหุบเหงาเรื่องจับนักสืบท่านผู้ฟังฐานะแท้จริงของฝงจิงโปก็คือนักสืบลี่ซอนที่พรรคก๊กมินตั้งจงไหว้แท้ก่อนการปลดปล่อยปลนแล้วได้รับคำสั่งให้ลี่ซอนอยู่ปักกิ่งเพื่อลดทาคำสั่งต่อไปจากขันทงในการทำลายสถานที่ต่างๆแต่เมื่อสภาพการทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงองค์การที่ส่งเรามานั้นก็ตัดข้อมูลข่าวสารจนหมดบ่มีจดหมายลับและบ่มีผู้ติดต่อมาสอหาเราอีกเลยหน้าที่นักเสิร์ฟนี่นับแต่เมื่อธมิตรที่ลงมาฮอดก็กลายเป็นเพียงเศษเจี๊ยบเป่าฝงจิงโปที่บ่ฮู้จะเดินทางไปทางใดก็เพียงแต่เก็บเอาฐานะในอดีตฝังไว้ในใจอย่างเงียบแต่ทำตัวเป็นคู่สอนที่ดีอยู่หงเหียนปฐมในสายตาของเพื่อนบ้านใกล้เฮือนเคียงฝงจิงโปเป็นคนมีความหู้กว้างขวางและอารมณ์ดีมีความอดทนต่อหนังเฮียนและประพฤติสุภาพเหี่ยมห้อยเป็นคนดีที่ถูกคนในทั้งหอมกนย่องยอสมเสยการเว้นเย็นสอนหนังสือให้หนังเฮียนเมื่อมดมงเขินสอนแล้วกลัวกับเขินสู่ชีวิตธรรมดาเหตุกิจกรรมอยู่เฮือนและอ้อมบ้านแล้วแต่งงานสร้างครอบครัวและเลี้ยงลูกพยายามทำตัวเปลี่ยนประชาชนธรรมดาของประเทศจีนใหม่แต่ทุกๆครั้งที่ฝันเตือนกลางคืนความหู้สึกยังค่ายกับเป็นนักสืบลี่ซอนที่เมืองส่วนเล็กผูกมัดลาวไหว้อย่างแน่นด้านหนึ่งเราเสื่อมสมในความสุขในชีวิตอบอุ่นสบายใจอย่างแท้จริงและยอมหับหนุกสมัยปัจจุบันด้วยใจจริงอีกด้านหนึ่งก็ย่านบาถ้าอดีตที่ฝังไว้เธอเปิดเผยครอบครัวเสื้อเสียงและชีวิตปัจจุบันของเราจะพังทลายในเพียงหนึ่งนาทีเมื่อแล้วเมื่อเราอยู่ในการปลอมแปลงตัวทุกๆครั้งที่สนทนากับคนอื่นทุกๆจดหมายที่เขียนหากันต้องขีดตัดสินเธอแล้วเธอเราเพื่อระวังพวกไห่ห้องห้อยออกมาใจของเราจึงอดทนถือทรมานอย่างเหนียวหนานท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนย่นอารมณ์พับพรเบิดเดียวฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะรอสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวนๆพามาเล่าทันทุกฟังวันนี้แต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อเกี่ยวกับผู้เหงาจับนักสืบเซียวดาลี่ที่อยู่เดือนบ้านเดียวกันนั้นกลายเป็นเงามืดที่ข้างอยู่ทั้งหัวของฝงจิงปัวตลอดเวลาเซียวดาลี่จะปัวเปิดหน้าโดยโกงย้อนแล้วนิ้วถือเสียนทางของตำรวจประสาสุนยังแข็งขัดคือถ้าบ่มีหลักฐานก็บ่สามารถจับตัวตามอำเภอใจได้ฉะนั้นแล้วจึงเอาการติดตามสอดแทรกเข้าในชีวิตประจำวันคือสังเกตแขกที่มายามฝังจิงปัวเบิ่งจดหมายที่ส่งกันในทางหอมติดตามพฤติกรรมและคำเว้าที่ผิดปกติของเราทุกจุดคนอื่นๆในเดินบ้านบ่ฮู้เลยว่าทั้งสองคนมีการปะทะกันแบบลับๆอยู่ชีวิตของชาวบ้านธรรมดายังดำเนินไปตามปกติคือว่าซื้อเครื่องย่อยอาหารการกินเพื่อนบ้านเถียงกันงานบุญงานแต่งงานงานทรงสการเด็กน้อยเล่นกิจกรรมภายใต้หลังคาเดียวกันผู้ตำรากับนักเสิร์ฟรีซอนต้องพบกันทุกวันเวลาพบกันก็ทักทายสนทนาประจำวันตามปกติแต่ในใจแต่ละคนก็มีความลับที่บ่สามารถเว้าให้ไผฮู้ความตั้งใจเนื้อมันของเซียวดาลี่เริ่มเฮ็ดให้เพื่อนร่วมงานบ่เข้าใจบางคนเห็นว่าเราหยุดติดกับความสงสัยที่บ่มีหลักฐานจนเสียแฮงเสียเวลาละล่าผัวเมียพร้อมลูกในครอบครัวก็บ่สามารถอดทนตัวกับชีวิตที่แข็งตึงตลอดเวลาและจนเฮ็ดให้เกิดมีข้อตำหนิเราเต็มไปหมดทุกคนล้วนแต่เน้นนำให้เราปล่อยปะวางความเหนื่อยติดอันเก่าถ้าบ่มีหลักฐานก็ควรหยุดเพียงเท่านี้แต่เซียวดาลี่ผู้เคยผ่านยุคสงครามมาก่อนนั้นเสื่อมาว่าการรักษาความสงบปลอดภัยของท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของตนบ่สามารถปล่อยปะความเสี่ยงที่แอบแฝงไว้เพียงนี้ยังจับข้อผิดของศัตรูบ่ได้ความเสื่อเถื่อนี่เองได้คำสู่แล้วให้ติดตามเสืบสวนตัวปลายปีแล้วปีอีกเอาละท่านผู้ฟังว่าตนเติบละบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะรอสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาแล้วทันตัวฟังที่ทันพวงที่ตามผ่าฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการนี้ตะละวันกำลังรอหุบเงาเรื่องจับนักสืบสู่ฟังอยู่การเวลาผ่านไปหลายปีประเทศจีนก็ได้ผ่านพาการเปลี่ยนแปลงของหยกเธอแล้วเธออีจากซุ้มปีพันก้อห้อย50หาปีพันก้อห้อย60กระแสฟ้องของหยกสมัยได้ผัดพันจุดที่เปลี่ยนเดินน้อยๆแห่งนี้ในนครหลวงปักกิ่งซาตกรรมของแต่ละครอบครัวในเดือนบ้านนี้ล้วนแต่ถือกระแสของหยกใหญ่ผัดพ้าไปตามกาลเวลาฝังจิงโปผเสินหน้าหลายข้างที่ตุ๊กยุใจกลางของขึ้นล้มมีหลายเธอที่ฐานะแท้จริงเกือบจะเถื่อเปิดเผยทุกๆข้างที่วิกฤตการมาฮอดแล้วต้องพยายามเพื่อฐานะของตนบ่เถื่อเปิดเผยอยู่ในความย่านกลัวอย่างนักส่วนเฉาตาลี่ผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ในเหมือนนั้นก็บ่เคยนำใส่กระแสฟ้องของหยกสมัยมาปั้นแต่งลักฐานปลอมเพื่อคนล่มฝังจิงปัวสิ่งที่เราเนื้ออยู่นั้นคือซ่อหาความจริงแต่ประเมินการใส่สภาพการไปทำลายคนหายตายการยึดถือนี่เห็นหายระวังสองคนที่สมควรเป็นศัตรูต่อกันนั้นเกิดมีสายพัวพันอันซับซ้อนที่ยากจะบอกได้ลูกๆของสองครอบครัวเติบใหญ่ขึ้นมาน้ำกันอยู่ในเดือนบ้านเดียวกันเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ให้เดียงสาอยู่ความการลินและเขียนหนังสือมีไม้ตีหางการดีโดยบ่ฮู้เลยว่าระวังพ่อแม่ของตนมีความลับที่ฝังไว้หลายสิบปีมีแต่ภาพอันบริสุทธิ์ของเด็กน้อยสะท้อนให้เห็นถึงความลับนักนวงและการประจานการในลวกของผู้ใหญ่การขึ้นลงของซาตกรรมเพื่อนบ้านในเดือนบ้านน้อยก็สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของหยกสมัยอย่างบ่หยุดยั้งความโศกเศร้าและดีใจและเนกตัวและพบกันของคนธรรมดาได้เติมเต็มระยะเวลา40ปีอันยาวนานท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะรอสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวนๆพามาเล่าทันทุกฟังบันนี้แต่ละวันจันทร์เราสู่ฟังต่อเพียงพับตาเดียวก็หอดสูงปีพันก็ห้อยเจ็ดสิบห้าปีพันก็ห้อยแปดสิบการเวลาได้คิดให้คนเท่าไปเสี่ยวตาลี่ก็ผมงอกได้ทุ่มเทชีวิตครั้งหนึ่งเขาในการติดตามฝังจิงโปนาทีลี่ส่วนในปีเก่านั้นเสื่อมหายไปด่วนแล้วจะผมมีผู้ติดต่อปรากฏตัวอีกด้วยการจมอยู่ในชีวิตธรรมดาหลายสิบปีฝังจิงโปได้สอนหนังสือให้นางเฮียนตลอดชีวิตอย่างแท้จริงลูกศิษย์ของเราที่ได้รับการอบรมบ่มสอนกระจายตัวอยู่ทุกหุ่นทุกแห่งและเราก็ได้เหตุเวียกที่เป็นประโยชน์แก่ภาษาสุนธรรมดาอย่างแท้จริงเจตฐานะที่เป็นนักเสือบในอดีตนั้นก็ยังเป็นบาดกรรมที่ยากจะยกออกจากส่วนเหลือของจิตใจได้ผ่านมาหลายปีเกือบถูกคนอ้อมขังล้านแต่เถอะว่าการยึดถือตลอดชีวิตของชาวดาลี่เพียงแต่เป็นความยึดติดที่ให้สาระมีเพียงชาวดาลี่เองที่หูว่าสิ่งที่เราอดทนลดฐานนั้นพวกเคยเมนหลักฐานที่ปองแป่งขึ้นมาแต่เมนคำเว้าจริงที่ออกมาจากใจจุดสูงสุดของหุบเงาเกิดขึ้นโยโตเดิมเหล่าในเดือนบ้านน้อยในไวสลาหลังจากผ่านการตัวสู่เหนียวนานของชีวิตฝังจิงโปก็ได้ถอดเครื่องปอมออกทั้งหมดและยอมหับพ่อมเปิดเผยตัวเชลตาลี่ยังจริงใจว่าตนเองเคยเป็นนักสืบลีซอนโดยเล่าความลับที่ฝังไว้ในใจเกือบ40ปีออกมาอย่างครบถ้วนบ่มีการเถียงกันคนแห้งบ่มีการเสียอารมณ์สุขขีดมีเพียงแต่สายแก่สองคนนั่งซึ่งหน้ากันหลังจากฟังคำยอมหับที่มาซ่าหลายสิบปีเซาตาลีบ่ได้มีความดีใจแห้งดังการคาดคิดเคือผู้สนะใหญ่เหลือเพียงแต่ความโศกเศร้าและความหู้สึกเสียดายที่ใส่เวลาแก่เนียวมาพร้อมกับอัมยุ

หลังจากความจริงเปิดเผยแล้วเรื่องราวไม่ได้จบลงด้วยตอนจับตัวแล้วลงโทษแบบคุบเงาตัวด้านนักสืบตามรูปแบบเก่าในหลายสิบปีนั่นฝงจิงโปไม่เคยปฏิบัติการทำลายตัวจริงแต่ใดเลยยุคสมัยและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแบบผีแผ่นดินปิ้นแผ่นฟ้าจะเบิ่งคนธรรมดาผู้นึงที่จมอยู่ในฐานะเก่าจนหมดชีวิตนั่นคือไรซึ่งได้กลายเป็นปัญหาที่หุบเงาเรื่องนี้ปาถิ่มไว้ให้คิดเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วควันเคลื่อนไปเบิ่งเดือนบ้านน้อยๆอยู่ทั้งหอมถูทางเตาเรื่องจับนักสืบบ่แม่นเพียงหน้าที่ทางด้านการป้องกันความสงบอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นห้องห้อยของคนยุคหนึ่งเสี่ยวตาลี่ยึดถือเคิงชีวิตได้รักษาหลักการเรียบง่ายของตำรวจประชาชนฝงชิงปัวปองแปลงตัวตลอดชีวิตได้สิ้นสุดการดิ้นรนและการปองดองกับตนเองในกระแสของยุคสมัยหุบเงาเรื่องนี้หลีกเลี่ยงการเว้าเรื่องแบบบ่ขาวกว่าดำแล้วบอกผู้ชมว่าในประวัติศาสตร์บ่แม่นมีเพียงเวลาส่วนบริสุทธิ์และคนส่วนให้ทั้งหมดแต่ส่วนหลายเป็นคนธรรมดาที่ถือกระแสของหยกผัดพาไปเมื่อเปลี่ยวฝ่ายสงครามห่างไกลไปแล้วความซับซ้อนของความเปลี่ยนมนุษย์น้ำหนักของความเสื่อถือและความบ่แน่นอนของการเวลาล้วนแต่ส่วนอยู่ในชีวิตประจำวันตามปกติในเดือนบ้านน้อยหุบเงาทางเรื่องใส่ความแค้นของสายสองคนที่ขำพัน40ปีสร้างเปลี่ยนภาพรวมแห่งยุคสมัยอันยาวนานของคนจีนธรรมดาเป็นจังไรท่านผู้ฟังมาเฮาะนี่รายการดาวประกายแสงก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: เพื่อนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: และอย่าเจริญของฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงในเวลาฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงของราชวงศ์ชิงปกครองประเทศระดับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงที่สุดคือมีความเจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งกว่าย้ำใดหมดและอย่านี่ถือเอิ้นว่าและอย่าเจริญคางเฉียนคางซีแมนฮวงเต้ที่ครองราชบัลลังก์โดดที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนก็แมนฮวงเต้ที่มีความปีศาจสามารถที่สุดของราชวงศ์ชิงในเวลาฮวงเต้คางซีสืบทอดบัลลังก์ในปี1661พระองค์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เวลานั้นการปกครองของราชวงศ์ชิงยังบ่มั่นคงเถื่อพวกขุนนางเก่าของราชวงศ์หมิงหวังอยากฟื้นฟูราชวงศ์หมิงสภาพอันตรายที่สุดเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้งกันและให้ได้สถานการณ์การเมืองมั่นคงฮวงเต้คางซีกำหนดแนวคิดปัสญะสำนักของชื่อเป็นแนวคิดทางการแต่งตั้งสาวเผ่าฮั่นเป็นเจ้านาทีและส่งเสริมวัฒนธรรมเผ่าฮั่นภายใต้การส่งเสริมของพระองค์ได้เหยียบเหียงวจนานุกรมคางซีพระองค์ยังสั่งให้ผู้เสื้อถือศาสนาคริสต์ไปวัดแทกอยู่แห่งต่างๆแล้ววาดแผนที่สมัยคางซีฮวงเต้คางซียังเอาใจใส่ที่สุดนำการผลิตกสิกรรมและใส่มาตรการต่างๆเพื่อลดพรพระลักษณ์ของสาวกสิกรเหตุใดเศรษฐกิจที่ถูกส่งข้ามทำลายนั้นได้รับการฟื้นฟูอย่างว่องไวพระองค์ยังลงไปกวดการอยู่แห่งต่างๆเรื่อยๆเพื่อซอกหู้สภาพความทุกข์สุขของประชาชนฮวงเต้คางซียังได้รับศูนย์การกบฏของอูซานกุ้ยกั่งจิงจงและซ่างเขอซีปราบปรามการเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศของมองโกลและทิเบตเอาไต้หวันคืนมาจากคนหุ่นหลังของเจิ้งเฉิงกงต่อสู้ต้านรัสเซียพระเจ้าซาสองเถื่อคัดขวางการขยายอาณาเขตของพระเจ้าซารัสเซียเพื่อบักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของดินแดนราชวงศ์ชิงฮวงเต้คางซีมีคุณงามความดีหลายที่สุดต่อความเป็นเอกราชของประเทศชาติในระยะฮวงเต้คางซีของราชเศรษฐกิจสังคมพัฒนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขฮวงเต้ยงเจิ้งของราชเป็นเวลาสั้นแต่พระองค์ได้ปรับปรุงการนำไส้เสนาอามาตย์และเอาใจใส่น้ำการไส้เสนาอามาตย์ที่มีความสามารถเน้นหนักเหตุเวียกตัวจริงให้ได้เศรษฐกิจสังคมของราชวงศ์ชิงสืบต่อหักษาเสถียรภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องฮวงเต้เฉินหลงเป็นลูกชายของยงเจิ้งภายหลังขึ้นของราชในปี1735แล้วได้ส่งเสริมให้สาวนาซับซาวดินเฮือจัดตั้งการยกย้ายประชาชนเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมลดและยกเว้นภาษีของสาวนาหลายเทียพระองค์ได้ปรับปรุงการพัวพันอันเข่งตึงระหว่างราชวังกับเจ้านายและเจ้าที่ดินท้องถิ่นที่ก่อขึ้นในระยะฮวงเต้ยงเจิ้งของราชลงโทษเสนาอามาตย์ที่จับกุมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวปรับปรุงทันแถวเสนาอามาตย์พระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปทางการเมืองและศาสนาตอติเบตเสริมสร้างการบริหารตอติเบตเฮดในประเทศที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันนั้นพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ในระยะฮวงเต้เฉียนหลงของราชเศรษฐกิจของราชวงศ์ชิงพัฒนาหลายพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวสังคมเข้าสู่ระยะที่เจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุด

当ผู้อู่ตังตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแขวงหูเป่ยแม่นหนึ่งในบ่อนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเต่าที่มีชื่อเสียงผู้นี้สวยงามมีจอมผู้น้อยใหญ่72หน่วยจอมผู้ต้นต่อคือจอมผู้เสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงสูง 1,612 เมตรปัจจุบันผู้อู่ตังได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมผู้อู่ตังมีทิวทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายต้นต่อมี3สะ9ปอน้ำ9น้ำสาง10หนอง10หิน11ถ้ำ24ถ้ำ36นาผาและ72จองภูวัดศาสนาเต่าที่มีขนาดใหญ่อยู่ทั้งภูแมนซิงมหัศจรรย์ในประวัติสถาปัตยกรรมบูฮานของจีนหอคำที่สร้างอยู่ทั้งจองภูเสาฟ้ามีน้ำหนักประมาณ90ตนแม้นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างด้วยทองที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันในระยะปีเจินกวนคือแต่ปี627ทอดปี649หลี่ซื่อหมินฮ่องเต้ไทจงของราชวงศ์ถังได้สร้างวัดผามังกรหรืออู่หลงซื้อทอดราชวงศ์ซ่งศาสนาเต่าอยู่ผู้อู่ตังที่หับใส่พระบรมวงศานุวงศ์โดยกรมนักเป็นผู้

างขึ้นโดยพื้นฐานฮอดราชวงศ์หมิงศาสนาเต่าของผู้อู่ตังมาถึงสมัยที่เจริญหุ่งเฮืองที่สุดกลายเป็นวัดของพระบรมมหาวงศานุวงศ์ที่สูงสุดและเป็นใจกลางของศาสนาเต่าในทั่วประเทศผู้อู่ตังเป็นแหล่งกำเนิดของกังฟูอู่ตังมวยไทยอีอู่ชิงอู่ตังมีชื่อเสียงภายในประเทศและต่างประเทศมหาอาจารย์จางซันเฟิงเป็นผู้ที่เฮ็ดให้ผู้อู่ตังขึ้นซื้อลือน้ำอย่างแท้จริงกังฟูอู่ตังที่พันประดิษฐ์ศักดิ์นั้นมีชื่อเสียงเท่าเทียมกับกังฟูเซาหลิงกังฟูอู่ตังมีการพัวพันลึกซึ้งที่สุดกับศาสนาเต๋าซึ่งเก่งในด้านเอาชนะความแข็งด้วยความอ่อนบุกโจมตีหลังคู่แข่งขันมันเป็นฝ่ายหนึ่งที่เอื้อนว่ากังฟูภายใน

ด้วยแรงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

บูฮานนักดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเหล่าในวัฒนธรรมอาร์ดีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยือนว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักบีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักบีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกบี100บทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นๆจีนเป็นประเทศที่เน้นกิริยามารยาทเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่ม่วนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเสริมผู้อาวุโสกว่าตื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องตำจอกเพื่อแสดงความสนิทแน่นในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสื้อยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวนซื่นหลายบางเทือเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำทวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมตื่มเหล้าของปัญญาโซนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือเมาไถ่อู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5ชนิดเหล้าเฟินจิ่วเหล้าใบไม้ไผ่เขียวเหล้าหลูเจาเหล้าถวายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะกือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยูนนานกำแพงนครจุงกิ่งแขวงฮู้เป่ยฮู้หนานเจียงซีอันฮุยเจียงซูและกำแพงนครเสียงไห้สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มหลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยูนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลหอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง 80-90 กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดเบิงนองน้ำเจิดส่วนหลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจวป่าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเหือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขำทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหารสถานหลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

จู่ชงจือนักคณิตศาสตร์จู่ชงจือเป็นคนในสมัยราชวงศ์ซ่งและฉีของราชวงศ์ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความหู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจือแม่นอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแม่นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบุหันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจือได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวคุยในสมัยสามก๊กมาคิดไล่อัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดไล่ในคราวนั้นแม่นไม่ถอนน้อยๆต่อการคิดไล่ตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดไล่หลายกว่า130เทื่อและมักผิดจู่ชงจือคิดไล่เทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทื่อคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนแม่นอยู่ระหว่าง 3.1415926 กับ 3.1415927 จู่ชงจือแม่นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเต้ทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกลจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหยียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใช้ชื่อว่าจุ้ยซู่ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: จินซีฮงเต้ฮงเต้องค์ทำอิฐของจีนจนมาฮอดปี770ก่อนค.ศ.ฉินจึงถูกตั้งเป็นแคว้นหนึ่งอยู่ภาคตะวันตกของจีนซึ่งมีอาณาเขตบ่กว้างใหญ่ปานใดกำลังก็บ่เข้มแข็งจึงถูกแคว้นอื่นๆที่อยู่ภาคกลางของจีนประมาทมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากซ่างยั่งดำเนินการปฏิรูปแล้วกำลังของแคว้นนี้นับมือนับเข้มแข็งขึ้นบ่ดอนก็กลายเป็นหนึ่งในบรรดา7แคว้นที่เข้มแข็งในสมัยจ่านกัวหลังจากหญิงจึงปกครองแคว้นแล้วได้ก่อสงครามขนาดใหญ่เริ่มแต่ปี230ก่อนค.ศ.ใช้เวลา10ปีได้ยึดของแคว้นหานเจ้าเว่ยสู่เยี่ยนและฉีและท่อนโฮมทั่วประเทศในปี221ก่อนค.ศ.หญิงจึงใฝ่ฝันว่าการปกครองของราชวงศ์ฉินจะมีตลอดไปก็อ้นตนเองเป็นสื่อหวังตีแปลว่าหวังเต้องค์ทำอิฐแล้วสามารถที่ได้ลูกหลานของตนสืบต่อไปอันว่าองค์ที่สององค์ที่สามตลอดฮอดพันองค์หมื่นองค์ฉะนั้นในประวัติศาสตร์อันหญิงจึงเป็นจินซีองเต้ซึ่งได้ปกครองแต่ปี259ฮอดปี210ก่อนค.ศ.หลังจากจินซีอองเต้ทอนโฮมประเทศจีนแล้วได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อให้ความเป็นเอกภาพนั้นมั่นคงอยู่ศูนย์กลางได้ตั้งตำแหน่งต่างๆเช่นอุปราชยู่สือต่าฟูที่เป็นตำแหน่งติดตามคุ้มครองเสนาอามาต่างๆและไทเว่ยที่เป็นเสนาอามาตย์คุ้มครองการทหารที่สูงสุดและอื่นๆอุปราชจะช่วยเจ้าสวิตบริหารประเทศและ3ตำแหน่งดังกล่าวล้วนแต่แมนเจ้าสวิตแต่งตั้งอยู่ท้องถิ่นได้ยกเลิกระบอบแต่งตั้งแคว้นที่ปฏิบัติมาแต่ราชวงศ์ซ่างและโจวหันมาปฏิบัติระบอบเมืองคือขีดแบ่งทั่วประเทศให้เป็น36เมืองต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น40กว่าเมืองจากเมืองลงมาแมนเขตเจ้าของเมืองและเขตก็แมนเจ้าสิวิตเป็นผู้แต่งตั้งโดยกงเมื่อเป็นแนวนี้แล้วเจ้าสิวิตก็ได้กำสิทธิ์ปกครองแห่งต่างๆทั่วประเทศนั้นอยู่ในกับมือตนเองหลังจากจินซีองเต้ทอนโฮมทั่วประเทศเป็นเอกภาพกันแล้วก็ได้โฆษณาเผยแพร่กฎหมายต่างๆของแคว้นฉินไปปฏิบัติในทั่วประเทศซึ่งคิดให้ระบบกฎหมายของทั่วประเทศทอนโฮมเป็นระบบกฎหมายของแคว้นฉินในสมัยจ่านกัวมาตรฐานการวัดแทกและการสร้างในแคว้นต่างๆบ่คือกันจึงซีอองเต้ทอนโฮมมาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นเอกภาพกันซึ่งได้สุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจราชวงศ์ฉินยังได้คิดให้สกุลเงินเป็นเอกภาพกันโดยกำหนดว่าเอาเงินหุบม้อนและหูสี่เหลี่ยมอยู่กลางที่เป็นสกุลเงินของแคว้นฉินนั่นเป็นเงินที่ใช้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศทางนี้มีผลประโยชน์หลายต่อการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจระหว่างชนเผ่าต่างๆและเขตต่างๆแต่นั่นมาเงินของทุกราชวงศ์ล้วนแต่เอาแบบของราชวงศ์ฉินในขั้นพื้นฐานจินซีอองเตนยังได้ออกคำสั่งให้ทอนโฮมตัวหนังสือให้เป็นเอกภาพกันกำหนดเอาแบบตัวเขียนเฉาจวนที่ง่ายขึ้นแล้วนั้นเป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานและสั่งให้ใช้ในทั่วประเทศหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏมีแบบตัวเขียนลี่ซู่ที่เขียนง่ายกว่าเฉาจวนแบบตัวเขียนขายซู่ที่เป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานในปัจจุบันก็แมนดับปับมาจากลี่ซู่เมื่อตัวหนังสือแบบเอกภาพกันแล้วได้สุขอยู่กันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปี213ก่อนค.ศ.อุปราชหลี่ซื่อเห็นว่าเมื่อประชาชนอ่านปื้มบู่ฮั่นเซนกับก่อนประวัติศาสตร์และอื่นๆแล้วก็ฮู้น้ำความฮู้จากปื้มมาวิจัยเรื่องต่างๆของศาสตร์บ่มีผลดีต่อการปกครองของราชวงศ์หลี่ซื่อเสนอว่า นอกจากปื้มเกี่ยวกับแพทย์ยาปวดพยาธิและวิทยาศาสตร์การปลูกฝังแล้วปื้มอื่นๆที่อยู่ในมือของประชาชนโดยเฉพาะแม่นปื้มประวัติศาสตร์ของแคว้นต่างๆและปื้มของนักเขียนสำนักต่างๆขวัญเผาถิ่มหมดจินซีอองเต้ได้รับเอาข้อเสนอของหลี่ซื่อในปีล้นหมามีปัญญาสนสำนักคงจื้อบางคนตำหนิติเตียนจินซีอองเต้ที่เฮ็ดตามลำพังใจใส่การลงโทษทวทีจินซีอองเต้ก็สั่งให้เฮ็ดตามเรื่องนี้ในที่สุดก็สั่งฟังทั้งเป็น460กว่าคนสองเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในประวัติศาสตร์อันว่าเผาปื้มฝังปัญญาสนสำนักคงจื้อหรือภาษาจีนอันว่าฝนซูเคิงหรูจินซีอองเต้สั่งให้แม่ทัพมังเทียนนำพาทหารตีเอาอาสนะเผาหุนหรือชุ่งหมูเพื่อป้องกันบ่ให้เผาหุนมาหุกหานสายแดนอีกจินซีอองเต้ยังสั่งให้สร้างกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนในปัจจุบันอยู่ภาคใต้อาสนะเผาเหี้ยและได้เปิดกว้างการไปมหาสู่กันระวังสนเผาต่างๆจิงซีอองเต้สำเร็จภารกิจอันยิ่งใหญ่คือท่อนโฮมประเทศจีนเขตสภาพที่แคว้นต่างๆยึดของดินแดนเป็นเจ้าอำนาจเป็นเวลายาวนานนั้นสิ้นสุดลงและได้สร้างประเทศศักดินาที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันประเทศทำอีทในประวัติศาสตร์ของจีนอาณาเขตของราชวงศ์ฉินทิศตะวันออกฮอดทะเลทิศตะวันตกฮอดสายผู้หลงชีทิศเหนือฮอดกำแพงเมืองจีนทิศใต้ฮอดทะเลจีนใต้มีประชากร